0: ใจติง
1: คุณมัมมี่นอคาสะ XFM
2: มาตายอกอบสุติฮันตะมอสะอูนอสะวะปะคุณมัมมี่นอ XFM อีละคุงสลุกสลุกกอนออกปติคุลุกกิตลอกตะลาวันคุนอก
1: คุณมัมมี่นอคาสะ XFM
2: อะปาจะดิฮังสุกสุกันมัมมี่นอก XFM สะออนมะเนงะดิบะบัวปุไปติเกรอีดิกะปันติปิเตอีดิกะทรัสปิเซอามะเปมูลิเกน
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.